0: อย่าประดุมตราแก่นนครช่วยให้นอนหลับ
1: ยาสตรีแก่นนครยาสตรีแก่นนครเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตช่วยให้รอบเดือนมาเป็นปกติและเจริญอาหารยาสตรีตราแก่นนครสำหรับสตรีปวดท้องจุ